0: Nema drugog Boga osim Allaha. Muhammed je Božji zaslanik.
1: Ilah mađiro, Allah moje, Muhammedna wa Rasul Kisa.
2: In ja patu dju apah Allah i Muhammed ili misašit Allah.
3: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค
4: ์ La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
5: There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah